0: ได้สิเลย
1: ป่าธาตุไม้ที่โทรศัพท
0: ์บักกอนาบุยมังอะทาญะ
1: ปูญอไม้ปากะดอกุปิญ
0: อปานะนาลงดอญะกังกุปีราชิกันเดบงซูกุซูกุบังอุมา
1: โอปาตูดกือหันลือปากกะเดลำรุกวงตือปานะอารังกะตะครี
0: บ่ปานะอารังอีโรนึญังกะลงปะกะดาริบิจิกุปีพิลิฮันฮาบูจิ
1: กุปีพิลิฮันปูยกะตาญันกึกุปีพิลิฮันญันหายกอดกุปีคาลือฮะเรลงบลอลงปูดูอะตึเมจาเอตุกาเตตุตะกริหารังตะบีกลุง
0: กะปะละฮาบูยะตะเบนุปะกะปะกะกะจึดลงปะกะเกตคูปีจีโ
1: นญานบาโรคูปีราซาซะซวายงอนนันจีเกตคูปีญอยังกะคนคูปีพิลิฮันอาเจ๊อัสลีกันคูปีลัวดันนามตุเลบะเมเรจีอาเจ๊คูปีออริจินัลจิตรารสาคูปีอาเจ๊ยังเซฟกันตาน่าบักกูปีเกต
0: บิดฮาบูยลุงปะมังอาเกตกูปีโยยองกะมังอาเตลุงฮาบูยคาร์นาเกตกูปีโยดรอนฮานันยะเลบักเดกูปียึดลงปะกัดกูปีดิรุมอง
1: ฮึไฮเดบุนทูฮันเจจิโอซากาย
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.